0: ไปซื้อพี่อ้อยนะพันบีริบระ
1: อ้าวใช
0: ่พี่อ้อยนะเนี่ยบะพี่อ้อยนะยูลีเนี่ยบะ
1: อ้
0: าวโอ้ยดูดีไอ้คุยกี่ไก่เทลสิการันบ่ไหมเกี่ยกี่ไก่เทลเดี๋ยวไปบีระบุนอภัมลิเซ่เซ็น
1: เซ็นเฟรมมาร์เก็ตบะบ้านควายมันบะบ้าน
0: ควายมันบะบ้านดะอิชากี่จะให้แก่สุรปะดะกี่พันบีระบุอ้อยด้วยนะ
1: อ้า
0: อิชากี่จะให้แก่สุบะดะกี่พันบีระบุอ้อยด้วยนะ
1: ไอ้ฮงฟูวะฮงฟูวะใจนี่ปั้นสุเร
0: ฮานาดีอัตโตปัสินพัมไปบีรัมบรา
1: เก็บจัดการยังไงบ้
0: างฮานาดีอัตโตปัสินพัมไปบีรัมบราบ้
1: าอ๋อ
0: ฮานาดีการยังไงนะบีรัมบ้า
1: โอ้ยใครบอกลายเป็นยุคต่อไปแล้วงู
0: โอ้ยยามนุ่งไงเจ๊ส้มน้ำฝนตกบีรักป้ามาดีคุยกีอาคาชปานิมฟาดสันดุกชบลีลาสิสุนุ่งไงฮานาทำบีรักปักดัมมักตัดหักจัลี
1: โอ้ย
0: Good afternoon, ladies. Ki thauramasida telephone tau birak tuna thauramasida sarugi abiriba nupi oibis singi damagta isay matang kudol tamjage takhelamam bandakini nasakpa matam isay sairengba Suresh Kumar Asim thanglen manja pamu bahaina sehau baise asi mayamgi damagta thauramakha chatha jadringa gi mangoinala mayampuna taminasi

0: Hello, good afternoon, ladies.
1: Hello.
0: Kitawani. Hello.
1: Hello.
0: Minga mandi life among the high view.
1: Ngarang mandagi. Hai bima.
0: Hai bima, hujik sibu kari kari tau biram libeno.
1: As ngarang bi se je, program ni am mula
0: hebat. Ahoy.
1: Taru bulu ayam ni.
0: Aikoi gi program bu yamna nungai na tabi hai na thambirak pa aikoi gi di mai pa ehai na khanjari bani. Makha ato pa wafam khare danga thambiyo ten tak na. Yam di chaure adu boy isagi imitadi aigi icha hedo ora banena pick the bee ba ngang dhona dumak ubiram gani haina khali
1: aw mera adu me koi icha icha de ngang dhona me khali ni na bidi amna chaure ba
0: ahoy mina ubuda budi chaura ga su ai isagi ibuk thoki icha dina khwaidagi dum hana pi ingai da lebe dum aina dum pick the bee boy ning base mama mo bagi mahousa ni haina thamjari makata biu
1: aw mera mhm
0: ไอ้ยามนาดูว่าตาเห็นหรือเปล่าอะไรก็ดีมีเงินมีชีวิตอะไอ้ยามนาดูว่าตาเห็นหรือเปล่าอะไรก็ดีมีเงินมีชีวิตอะไอ้ยามนาดูว่าตาเห็นหรือเปล่าอะไรก็ดีมีเงินมีชีวิตอะไอ้ยามนาดูว่าตาเห็นหรือเปล่าอะไรก็ดีมีเงินมีชีวิตอะไอ้ยามนาดูว่าตาเห็นหรือเปล่าอะไรก็ดีมีเงินมีชีวิตอะไอ้ยามนาดูว่าตาเห็นหรือเปล่าอะไรก็ดีมีเงินมีชีวิตอะไอ้ยามนาดูว่าตาเห็นหรือเปล่าอะไรก็ดีมีเงินมีชีวิตอะไอ้ยามนาดูว่าตาเห็นห lamda yam nungai jariba penjariba sumaina atopa lamda masida laibiriba madimale masida mafam kaya kaya da kundalita duna laibiriba mipum kuding maksu nungsi chanana amaga amaga wakal lausing tinana nungai na panbu oise nungai na tamjage thagachari
1: adune adegi admai ka gune cha to magiju
0: ahoy
1: ai ama hal nungai le tinaga kichin dejin tinaga adu chu pamjaga
0: ahoy soina ma kang bibo isanu thagachari adom na wafam tambira pagida magda amadia khogi tharama se da telephone tobira pagida magda hana hana thagachari matung da sodom tobira o adom gi telephone okna ba khoi ngai dona leijaram ge thagachari

0: Hello, good afternoon, ladies. Kita orang ni.
1: Hello.
0: Hello. Minggu mana life mung tahai biu? Kau truk tadi Sarojini. Kau cek si kau truk mai kaida adu mak lebi dia beranak traga atau pemafung dia lebi.
1: Oh, ayah, nak aku kau truk tadi sen bayar dia. Medam miss orang dah mana?
0: Oh, miss ni, miss ni.
1: Imo mai ni kau cek
0: lagi. Ahoy, kau suka ide adu mai biu.
1: Mesti lagi ni, mai imo mai ni kau cek lagi. Nasi ni lah, doh medam. Baru mama ni doh.
0: Mhm.
1: Tadi kuah.
0: Ahoy, tajai, hai biu.
1: Yang pamjaba hai dara, ini yang pamjaba mana untungnya masih tu tidak masa yang na pambung tinga ka, atas aja kat minyak.
0: Ahoy, lila do tabo matanda.
1: Ini saya lila do suka ti, ini dekat tu bukan pamjaba ko mera.
0: Aduh di Sarojini se pisu yang nugali. Ahoy.
1: Aduh gumbaz, si da amat cengnya jadi cengnya, tapi semua itu malu. Aduh ini dah aduh ga. Aduh kari gumba, aina lantum lagi terus. Eka aje. Masih dia selek perlu kibu orzo yang aku ke orzo. Si itu nama nang channel di ngan kambio. Jadi pain tado ini dah nak pun jangan jaga dia.
0: Mana.
1: Aduh gombal so, ayah lu patra aku lagi jauh orang so ayah dengan kanji lantam dan so lekai itu aduh na ayah kacuk kacuk sukar pani aduh na nusi sana na lagi nerga arai lekai tutup kanji tau raga cuci bengam dawa awal apa macam pang nerga nusi sana na lagi nerga beri yang panjang apa
0: yang dengan si soalnya thambi lagi bawa keluar si aduh mak yang na takut ningai oiba amadi awang bawa keluar ni hendak thambi lagi
1: panjang apa aduh
0: โอเคอันนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้มันจะทำแบบนี้ก็มึงเอาคนชี้ชี้ได้อะไรกูบอกอันบางเข่งนะจ๊ะแต่ว่าดูดีเองไอ้วิดีส้มสีทันตะปูปีบล่ะอีที่เล่นเอาสินุปีทันตะปูปีบล่ะ
1: ไอ้ดีก็แต่ในมุมเข่งนั่นชัวอีที่เล่นเอาจ๊ะอะไรเขาเลยจะแต่ว่าอีที่เล่นเอาจ๊ะอีข้าเด็กเล่นเอาจ๊ะอันเดียดีอีมันนั่นชัวไอ้ทำมันเยอะได้จะทำมันมันเองนะอีมันดีขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดจะทำเกรย์ไอ้ดูปะบ้านชัว
0: ไอ้เนี่ยเห็นมึงมึงอะไรแบบได้ดับมุกไก่เนี่ยแบบนี่เลยเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ tani amana amagi mateng pangna tuna bukchel khojel tinana adom na bukchel chawthok na hingli badugum atopana su adom da bukchel hena chawthok biduna makha taba punsi da hena nungai ba hena yai phaba mo oishinu haina thamjage thakachiri
1: ไม่ได้ไม่ดีเนี่ยแต่ไม่ใช่ดีแต่โน้นวักขันทำขึ้นเลยจะแบบออกดมพันขึ้นเลยจะแบบตั้งจะทำขึ้นเลยจะแบบตานะทำขึ้นเลยจะแบบดูนะอ่ะตัวผมไม่รับนะแต่ไม่ใช่แบบนั้นเองขันเดียร์ก็เอาว่าพอถึงทุกขันเป็นเองขันเดียร์ก็ไม่ใช่เหมือนแบบยังทำจะว่ายังลงไอเจียดมนะทำบิลลี่บอกว่าขันลอนซีตาบดาดูกิมาติกปุ่งลุ่มบ้าอเมดี
0: มีอะไรบ้างไหมนะไอ้กิจกรรมต่างๆอะไรที่หารักมาทำได้ไอ้เนี่ยตัดทุกตัดสินตรงนั้นก็ได้ภาษีให้เนี่ยที่รักพ่อมีอะไรดูเนี่ยสมน้ำปั้นบีรีเซอะตัวบุอากาศปานีอินฟัลนะเฮกไลด์บุมาเคยดีอะดงกิจกรรมต่างๆอากาศปานีอินฟัลนะอะตัวมักเลยกันนี่ให้เนี่ยทำเจอเกมาซีให้เรื่องกันเส้นจริตทักกันจริต
1: อะดงมึงมึงทำไอ้วักขึ้นมึงตั้งกับผู้ดูเจ้าเก่งผู้ดูพี่ แกงเนี่ยนะฮะรุ่นดีคนที่ดีโปรแกรมที่ทำดีทำตัวโซดราม่ากุมบ้าดีกิเกงก็เสียงอีบุกอะไรกันอะตอนนี้ดำฮันดีช่วงทั้งคันดูโอเคนะฮะดูมึงกินอาหารเนี่ยนะมาทำทั้งหิ้วเนี่ยโปรแกรมแค่ละก็ได้ย่องนั่งนี่ไอ้คนที่อเมริกาเมื่อไหร่ก็มังงวงคุ้มงานไก่ก็ยกสิละวันนี้ชิมชิ้นเจ้าการค้ายิ่งสิละวันนี้ไอ้คนไอ้ที่โปรแกรมกุมบ้าสิ่งอันพันจะวันนี้อ่ะอีโม
0: สารจีนีนักปีบัสซิกิมาตุงเกตนาคอยสัวไอคอยกิมาทักทองบดาหังกัจจระกะกะริกะริอโนบะทาวรัมซิงฮับจันมายากะเดเกฮับะดูอมุตังหังจะเกลันนันมาคาตาบะมาทักทองบัสซิงนาอาเฮียนบะทาวรัมกะยาฮับกัตุนาอาฮัลลวนกิอวยบะทาวรัมซิงดะอดอมสุดท้อยสวยดันนัสรุปยาบังคำบุอิบิวไฮจิริทักกัจจริ

0: Hello, good afternoon, ladies. Kita ramni.
1: Hello, meda.
0: Hello, good afternoon, ladies. Kita ramni. Minga madi life ma untang high view.
1: Meda, mang tawjera ije Sunita. Kurang om dagi ne meda.
0: Sunita, hausik sibu kari kari tawbiram libo no.
1: Meda, mungsa kasare. Meda, ang iprogram ta ta na. Sum siruan kaje sum sujeran bale meda.
0: Yam nungai jai bisagi thabak thoram su tong tong nai khoi ga kashpani infra gi thoram sing nungai ne tabiri haina thambirak pa atopa paudam khadang ga khara dang ga thambi
1: madam khoi gi madam ina santok peri ba ya gi amai am je ta abda ti am nungai jai ba madam ko adai da na han te khoi gi usik lang mai na ma santok ti gi ba madam ma te ji so yam na nungai yam na nungsi ado gi so ta ga ta gi na
0: ไอ้เจ้าเกมเมดามยามนุงไอ้เจ้าอาตุกามันนะไปกีอิไซตาซีวารีซาเซนะมะกะซันตุกปิกีบะเมดามกออ๋อวารีซาซีอิไซตาซีไฮบะทอรัมโดไฮบิวอ๋อเมดามมาตุยโดฮัปตาโกดิงกิติซันตุกปะนะตะบะมาเลกออ้ายคอยกีซีจะโยคุดิงกีมะฮุกุลักปะมะตัมดะดิซันตุกเจรเมดูบูมะริชูบะยุมซะกะชะนุเมตะออยนะไฮริบะทอรัมซีไอ้คอยนะทัมเจเรฮุจิกติอะดุนะคอยกีทาอะมะกีมะริชูบะ
1: ยุมสักไอ้ชนุเมตเซดาวารีซาซีไอไซตาซีไฮบะทอรัมซีมายามนะซวยเดนะตาบะพอมิกะนิเอาเมดามอะตุไตตาไอไซตาซีวารีซาซีเดาควยกิไคโนกิโอยละตะฮอบะดีมุยะดะบะราควยกิซอมิคุมาร์กิวันทัมบีบะดีดุมยะดะบะเมดามคัมไมตอบะนอดุมตะซุทัมจิเดเตียนนุงไอเจเนนะดุมไฮเจเกเมดา
0: โอเคอะดุมซีซอมิคุมาร์บูยามนะปัมซะบะมิโยอินีไฮเนซุทัมจะระเกดุกะอะดุมนะไฮบิริบะเซซอมิคุมาร์กิเซอะมุกะไอควยซุอังกะจะระกะ
1: ကရီကရီတော့ဘယ်ရပါလဲဘယ်ကေမခွေကီစုအချင်းဘကိုက်ထုတ်တနာအခွေနမတမ်ဒုခန်းတနာလောက်ရှင်ဘယ်ရတာပနိနကွာအခွေရှိုက်တနာအခွေကီအခဏဘသော်ရမ်စီကိဒမတ်တမရူအိနလိုက်ဘီဒီဘမီယိုရှင်ဒဟန်ကချရကဆွေဒနမတ်ဝါရီဆာစီစိတ်တာစီဒဆွမ်မီကူမာဂူနဇဘကိသော်ရမမမယမ်ကိဒမတ်တဆွေနရမတ်စင်ဂျရကေဟိုင်နသမ်ဂျရီအဲ့ဒါကမေဒမ်အပွန်ဘဒနဲမမေတမုန်နဲခွေကီ
0: လီလာမစာခွေကြီးစီးငမယုံမနာမလေးပဲနော်ခွေမေတာအဟွေကျင်းမယုံမနာအဟွေအတူတူမတန်းချာကန်တာဆန်တုတ်ပြေတော့နာအဲ့ဒါကြီးမေတာအဟွေအခွေမရီလိုက်နေပါမထက်ထုံပစင်တာဆွေဒနမခိုက်ချက်ကြီးအဒုံနဟိုက်ဗီဒီပါလီလာမချာကျင်းမယုံဟိုင်ရီဗစီဆွေဒနမခဆန်တုတ်နဘကိတမခတဟန်ခချက်ကြီးတာခချက်ကြီး

0: ꯄꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯍꯂꯣ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯊꯥꯡꯖꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯂꯥꯏꯚ ꯐꯣꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯂꯣ ꯈꯨꯡꯒꯪ, ꯉꯁꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 25 ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯅ ꯐꯧꯅ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ. ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9362327078 ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯖꯤꯇꯦꯟ ꯁꯤꯡ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ. ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9362327078 ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯐꯧꯅ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯀ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯀꯣꯜ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯄꯨꯁꯨ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ,
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ.
0: ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯀꯣꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯔꯥꯝ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤ ꯆꯤꯂꯤꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯧ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ. ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯧ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯧꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯐꯧ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯨꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯧꯅ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯚ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅꯈꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ.
1: ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯅꯤ, ꯃꯔꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ.
0: ꯑꯆꯨꯝꯃꯅꯤ.
1: ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯧ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯊꯥꯅꯔꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯝꯒꯤ ꯆꯥꯗ ꯃꯔꯐꯨꯗꯤ ꯐꯧ ꯊꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔꯤꯞ ꯁꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯣꯡꯖꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯔꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯐꯧ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯪꯉꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯧꯁꯤꯗ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯁꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯅ ꯐꯧ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ, ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯪꯒꯨꯝꯕ ꯏꯆꯥꯎꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤꯡ ꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯧ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ. ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯆꯪꯉꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯗꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯡ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯧ ꯎꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ. ꯑꯗꯨꯅ
0: ꯍꯜꯂꯣ
2: ꯍꯜꯂꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ? ꯍꯜꯂꯣ ꯈꯨꯡꯒꯪꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ, ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ? ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯒ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨ.
2: ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯥꯝ, ꯑꯩ ꯑꯁꯥꯝ ꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅꯦ.
0: ꯕꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ?
2: ꯍꯣꯏ ꯃꯦꯗꯥꯝ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ, ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ.
2: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯧꯁꯤ ꯍꯨꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯧꯁꯤ ꯍꯨꯜꯂꯕ ising jauh kau ni fashion nak foy apa matung dah. Aku ising jauh jadi nong jun sahaja kau ini wat pun meram orang kan. Ising jauh kaya lay tapi labuk sih. Kang kang lawan lay ba. Kalau kau ini kopsi si ising nong jun tapi meram orang kau ini kang na foy kau punjan ba.
0: Kalau
2: masih je kau ini lengkap dari ekspat lagi kang na punji ba sih. Kau ini yang teng na ising je nimit punji ba matung. Nampak apa lagi mangani, terani lah, leheraga, ising je lah, apa.
0: Jep
2: hau, jep punggat lah. Nanti apa lagi macam tu, om jengi bersih, apa pun, apa pun, lalu jep pergi lah.
0: Hei.
2: Ayam mana, om jengi bersih, apa lagi punggat lah. Nanti apa nak, hau jep, apa lagi senang, senang nak tinggal. Kau macam masak yang kub na, suan yang na, hau pan dong yang na, kub na, lalu lalu na, hau kalau kau macam ekspat lagi.
1: กำลังน่ะแต่โน้ตเอาไว้ที่เฮาจะคิดตั้งสติขังใจเองก็ใช่ๆยามนูไงเจ้าอะคำอวังเลยใกล้ได้กี่บิเกนหังปีละอีสิคุยอิชิงชีวัดปะนะมารมมวยดะนะกังนะหุ่นกระบะบะกุนุมิดมังานีตารานีเลยละกันดะอิชิงเชมนูมตลักตะนิชิงเชมยาวรกปะสิดะมากี่หุ่นจักรบะพองมารุสิงสิปุ่มกระดะไฮบะกี่อะดุกุมบะวะหังนี่กะดิไฮบินี่
2: ใครโน่เนี่ยคุยกี่ชมนะบิเกนหุ่นกระบะมองสิคุยกี่อะละมันชิงไฮบะดะปุ่มหุ่นไฮบะ
1: เล่าหุ่นบะกี่ มองตัวเนี่ยอ่ะตัวเขาจะไปเขียนยี่เราพัมซีการิกุมบ้าคุยกี่อิสิงสิทุ่มเจลละก็เลยละก็ดีปั้มเอากันว่าใช้พ่อมารู้สิงสิเขาบังงำแต่ว่ากี่คุยถูกปะเลยอ่ะตัวการิกุมบ้าอิสิงสิชิทุกปีขึ้นนะคุยกี่จักรอาชีทุ่มหันดันทำบีบังงำมากระดีมาใช้กี่ไล่ไปอิสิงสิทุ่มมารมอวยดนะมากี่อินเนลพังหันบักก็เลยนั่นเลยนั่นนะเขาบังงำแบบกี่พิบันตุลากันเนี่ยตัวอิสิง Sunlight and the temperature to pang the banana moidana. How wagani hidden at Tamjagi.
0: A top of four colama mook lokajagi. Hello.
3: Hello.
0: Hi, you can now be Rivano. Tangam the gi, Tokchumbano, Hoying a sea.
1: ก็อดูกะยูเรียก็อดูกะเอ็มโอพีชิ้นหนึ่งเป็นสิ่งที่มาทำซะมาติดจานะปีบีระบะมาตุ้งชิดะคุณดมวยนะเฮรับดะสิงค์ลสุปเปอร์โพสเฟตพอกิดรักอะไรแบบพิบัติถูกปะอดูกะยูเรียชิ้นหนึ่งสร้างนะก็กิจิตระกะมังงะเด็กินะคุณบ่าวบุกิสังสิปีบีก็ลุยเนี่ยนะโพแทสเซียมมิวเรตโอโพแทสเซียกิจิตระเด็กิตาดนะปีบีระกะให้ผมลบพมาดูทูน่ามาสามหูพกันนะบุคคลนี้บีบะอดูกะอาศัยกิ kainogi
0: banu
1: acha napi da kyo
0: hoi napi dam tang ga
1: hoi napi da chi hoi ma pham du ho ji napi ho dri hai bani acha gi mana napi ida xin ba ya bam tang hai ri hai bi on hai ri si adu ga di napi ida ho dri ma pham da oi ra ga di akoi na pre emergency and post emergency hai na ni lai ko adu na pungun hun gi bam pham da di pyrazole sulfuron ethyl 10% wp mayam na koi gi roka deki lati ga ga ina lakpa ida makhal singche moi si gram yang khai lok sanga mamada aduga masi pam pam mamanda gram tara tara ki chang di yal ga kap thok pi ba matam da koi gi na hor ka da bana pi sing si hat kani aduga nau na tin ka lakpa da ngai bana pi sing si hat kani ha go hm ji tam chake
0: hoi koi makata ba phone call am tanga lok kha chage hello hello hoi telephone line se phawungam gidre ada makata na khoi ge phone call singai ba wina ngasai expert na ningsing bi ki ba abiotic haidena koi ainga sha na phau pam bi sing sida pi ba chaina chai thing sing se masi kali karam ba maung da karam haina masi piri no haido kitang akoi phone call ngai boi nei ta haibi
1: kaino ni ta sina hairaga di koi ka hena saba matam sida koi ge kadog de kha kan sida pam bi gi ma gi kanu sing si lai shat pagi magi polan sing bising si sterile ho chalak pa aduna maram oi tna maru sang bangam da tna potho khan da ban sing bising si thon ba aduga ka hen ing ba matam da su maram oi tna sa gi lai ning thina shat pangam da ba sing bising si he he thole masi gi sing si gi da mak tai khoi na ka do ga da gi hai kan si da magi time of swing si masi si ngak na sat pai ngam nan ba gi tongan tongan ba management sing kodam oi na nong shu re har ga su nong hek lak pa ga to ba ya ba management practicing sing no pai khat na ba ko na hu ba tangai pha dia na tam chak ke
0: hoi adu ga ato pa ko phone call na tang ga lo kha chage hello hi bi kana kana oi bi ro no hi bi
4: gore ba I chen na bol fucking killing de gi hawai ba mi bo to ba
0: hawai ba mi bo to ba
4: phone ten ga han che gi po
0: hoi hoi hi bi hi bi
4: ka no dilu hu di ising ne hen den gi bi de adu na phogdi sigra la kigra khan bi ising ising khungin re ba phau oi ra di machi gi wadi ba cha thok thok ni ma chi thok pa di pa mai di oi gi na machi gi mata ga ti da ek pa na marik chum na ta pi la mu ba
0: hoi hoi am nu ngai jai hoi ba mi bo chou ba koi ho ji ising si am nga na ga ising wa li he de ne koi lo pan ba ya de ne lai ram ba do ho ji mu ising ji henjal lak pa gi phibam ni ma yam thing na bi ri se hoi si gi tan ja si da koi na thajaga dauri ba koi na panjaga dauri ba lo shi lok tho ba phok thok shi phang ba ngam ga dra nga moi dra kari phibam da expert ki motam tang khang jani ngi
1: kaino ne haji oja bi chok gi bi bo phom si haji ji lady ba phau sing han han de gi hau ra bai dare ko adu gum ba phau sing oi na oi ra ga di haji ma si sing thum jan na si hau dra ga di adu ma gi po thok si chap chap ba po thok sing do dum phang ba ngam ga ni adu ba haji si kari gum ba sing ji thum jan na si khre na khal la si anu ba phau mu an na taw ga da ba lai ra ga di tangai phatna ma matam khara tien ba makhal gi phau sing khan bi ba ma chang ga ni adu na matam tien ba phau sing si a ma matam da matam sang ba phau sing ga po thok ying na ba da matam tien ba si na ketang di halle adubo ai khoina magi matam tenjara ten laka magi halakadur potok singse masi handana bigidang ta magi pakapam thukpa magi management parsing se matam jana pakhar upa ma changi ai bisma ai tham jage
0: hoi phone call am tanga mu lokat chuni hello hello
1: hoi adula masagi masagi ma pakapam thukpa chikching thorang sing haibasi ki manung sida kamai to ga kan sida ai khoi ayam bana pambi gi machin jak pi ba gi mo ong se masi ga do ga kan da pambi haur kan da pi ba gi haina bi sima he he to we ko masi na maram oi da na ka do ga te ga kan sida pambi tu na matam kharam di machin jak ngai da na lai ba na maram oi da na ai khoi na matam ga thengjela ba gi sha thaur ro i da hai da na pa ka ta gi lai ri ba po se masi da matam ji kha thu na kare yang na lok pa yan na ba mapung mari phan na ba khon aga da bu matam ji chun than da na sai ki kan ji sat pangam da ba gi po chi lang na ba gi
0: ma cha ka ji ko hoi phone call am tang am lok cha ge hello hello koi phone ji
1: Even 10 to 25%
0: expert na ningshing bigi bada